ริการในเครื่องจักรยนต์ 7051 East Avenue, Fox Parking Lot, West Pennsylvania, Echo Bravo with 0590, PHCW 0590.